0: วะกากานาไรจ้าจ้าวังอีวะกากานาไรจ้าจ้าวังอีวะไก่เวนเนนุติโมบาลันเมมิดูโกเดตวะกาตุริมานุไก่กุมารไรอาทิตย์นี้เจอจะเต็มมุชิลี
1: Pillón, chunche de huer cuaro.
2: Pillón, chunche de huer cuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru te. Ah, iroko kalu pene.
1: Iti winyo o radio. Pillón, chunche de huer cuaro.
2: Alishani winyo
4: kutu kutu. Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio.

ัวเนี่ยต้องรักใครรักใครใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ดูดังงามงามวันนี้แค่ไหนดังกว่านี้วะเนี่ยบุญบ่